น้ำปราณจุนก้อนหลับไตอองโนโกนวาหันจุนก้อนตึงเล่นอับบอนจุนก้อนหลับไตเล่นมาพัลอองโนโกนวาหันจุนก้อนตึงเล่นอับบอนจุนก้อนหลับไตเล่น

ยาไตหลับตาโจรไตไก่มากัดรายาชักเอ่ยนาจิตมาปรำไข่จิตยาไตหลับตาโจรไตไก่มากัดรายาชักนารมวยไตมวยไข่จิตมามวยยาไตยืนก่อนหลับไตตึงเล่นอบบอนเพื่อเปล่าน้ำตัดปังจิตไข่อ่อนปังหลับได้ไก่มากัดระยาชักเอ่ยเพื่อเปล่าน้ำตัดปังจิตไข่อ่อนปังหลับได้ไก่มากัดระยาชักเลยอ่อนกุญแจมาน่าเรียกเจนจิตนับดับชักหลับได้ถึงเล่นมาเปล่าขอชาติเอาชาติก็โดยหยัดมันโชยไตเลยอันชักปังดิดปุ้ยขอชาติเอาชาติก็โดยหยัดมันโชยไตเลยอันชักปังดิดปุ้ยปูเกิมปูหลังกังตอดปังมากันเลย